ในสัมมาเลขาทั้งไอยักมาอุนเวทังบาติกาเวทายังเวทสังฆังอาวะเทเดวะมูลานุมังคลิมาเลขาทั้งปีศาจดิบโกโกเกวันมันนิยะสังฆังอาวะเทเดวะมันก็เวงังกุศิการุมองเลียวเวทเดจันเนกอยอนโนโกโกอากุระปิโสมังสุลากุระปิโสแบเลขา

วยมนุมสวานิการมัชฌันวานิการนสิงห์หมอลันกลักควันดำมัมมัสมัมมัสแปลุยาตักนอสุ